0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์สนะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์สไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบคอนทราสต์เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะลองจิวิตี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: แก้มห้อยหน้าบาน
1: มาหาหมอซีนสิ
0: ใต้ตาลึกดูมองคล้ำ
1: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
0: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
1: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
0: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกัด

0: And we'll be right back with more hits.
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: www.mytoyota.com
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย 3-4 ทุ่มที่วันนิมมาน

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับสหรัฐอิหร่านเผชิญหน้ารอบใหม่หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยกเลิก MOU หยุดยิงพร้อมเตือนอิหร่านว่าสหรัฐจะตอบโต้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากยังโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงอีกครั้งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาออกคำเตือนอิหร่านว่าหากยังคงโจมตีเรือที่เดินเรือผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐจะตอบโต้ด้วยวิธีปฏิบัติการที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมประกาศเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เมื่อคืนวันที่8กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้เหตุที่อิหร่านโจมตีเรือเมื่อวันก่อนพร้อมย้ำว่าหากเกิดเหตุซ้ำอีกการตอบโต้ของสหรัฐจะหนักหน่วงกว่าเดิมอย่างมากขณะเดียวกันทรัมป์ได้ประกาศว่าการหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมระบุว่าไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอิหร่านอีกแม้จะเปิดทางให้ผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเดินหน้าเจรจาต่อได้แต่เห็นว่าการหารืออาจไม่เกิดผลความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายในอิหร่านกว่า80แห่งเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐในบาเรนและคูเวตด้านเลขาธิการนาโต้สนับสนุนปฏิบัติการของสหรัฐโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการที่จำเป็นและกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงขณะที่ประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าสหรัฐต่างหากที่เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาสื่ออิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดประมาณ10ครั้งในเมืองซาบาฮาและเมืองโกนารักส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในบางพื้นที่ขณะที่โรงพยาบาลอิหม่ามอาลีได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีขีปนาวุธตกบนชายฝั่งใกล้ช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงพื้นที่เมืองไซริกขณะที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในเมืองจัสและบริเวณฐานทัพ2แห่งในเมืองบูเชตอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันความเสียหายอย่างเป็นทางการจากทางการอิหร่านปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40 40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Run Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม่
3: ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: วน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่ Run Forward Extra We play all the hits

0: ษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐาสืบน้ำพลอยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1ขึ้นลมแรงฝนตกหนักหลายพื้นที่มีผลกระทบช่วง 10-15 กรกฎาคมนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เสียวฟัน
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่1มีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขณะที่พายุใต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาเว็บไซต์ tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182หากประชาชนพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายผู้ประสบภัยทางทะเลสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล1465หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
6: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนผู้ใช้ iPhone 15, 16, 17รวมถึง iPad และอุปกรณ์ Apple ที่ใช้พอร์ต USB-C หลังการอัปเดต iOS อาจทำให้การตั้งค่าความปลอดภัยบางส่วนเปลี่ยนเองส่งผลให้เสี่ยงถูกแฮกได้เพียงแค่เสียบสายชาร์จโดยเฉพาะสายปลอมสายราคาถูกหรือสายที่ให้บริการตามจุดสาธารณะผู้ใช้ควรรีบตรวจสอบได้ที่ Settings Privacy and Security Wireless Accessories และตั้งให้เป็น Always Ask หากปุ่มเป็นสีเทาหรือกดไม่ได้อาจมีความผิดปกติในระบบควรตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งโปรไฟล์ไม่พึงประสงค์ในเมนู VPN and Device Management รวมถึงพิจารณารีเซ็ตการตั้งค่าหรือเปิดล็อกดาวน์โหมดเพื่อเสริมความปลอดภัยที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้สายชาร์จที่ไม่น่าเชื่อถือควรใช้สายแท้หรือสายส่วนตัวเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซาก

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับสหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงและกลับมาคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านอีกครั้งดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกว่า 3% ท่ามกลางความกังวลเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น350 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,450 บาทสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อะไรดีบุ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: สหรัฐประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงและการกลับมาคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านอีกครั้งดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกว่า 3% ท่ามกลางความกังวลเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยุติ MOU หยุดยิงกับอิหร่านส่งผลให้นักลงทุนเร่งเข้าซื้อสัญญาน้ำมันท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งอาจลุกลามและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานระหว่างประเทศทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นทันทีโดยน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงสำคัญของตลาดโลกปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ3จากแรงกังวลด้านอุปทานหลังเกิดการโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐและอิหร่านรวมทั้งความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันประมาณ1ใน5ของการค้าทั่วโลกขณะเดียวกันสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการผ่อนผันที่เคยอนุญาตให้อิหร่านส่งออกน้ำมันภายหลังทั้งสองฝ่ายเคยลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติความขัดแย้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้มาตรการคว่ำบาตรด้านการส่งออกน้ำมันของอิหร่านกลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้งปรัชญาศิรินทร์พงษ์ปันแก้วรายงาน
3: และมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น350บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,450 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,450 บาทขายออกบาทละ 64,650 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,156 บาท56สตางค์ขายออกบาทละ 65,450 บาททั้งนี้ราคาทองปรับขึ้น350บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอ่าวไทยตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ Longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี Health Span หรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า Longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

Construction ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

พันไปกับ Taylor Swift นะครับกับ Elizabeth Taylor นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของนาวีสัมพันธ์ Connect นะฮะอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตครับกับช่วงกลางวันนะฮะแล้วก็เย็นด้วยเย็นนี้ก็เจอกันเนาะอ้าวข่าวล่าสุดนะครับที่ต้องพูดถึงเลยหลายๆคนก็นำมาเป็นหัวข้อพูดคุยกันด้วยนะฮะกระทรวงมหาดไทยครับร่วมถกนะฮะข้อเสนอวุฒิสภาจัดตั้งให้เป็นมหานครเชียงใหม่นะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้านการท่องเที่ยวก็เหมือนพัทยาแหละที่มีการปกครองตัวเองนะครับแล้วก็เหมือนกรุงเทพใช่ไหมเขาบอกว่าจะมีผู้ว่าราชการมหานครนะครับแล้วก็สภามหานครที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีรายได้เพิ่มจากการจัดเก็บภาษีในพื้นที่มีการจัดตั้งสภาพลเมืองนะครับเพื่อให้ภาคประชาชนแล้วก็กลุ่มอาชีพต่างๆเข้ามามีบทบาทร่วมกำหนดนโยบายเมืองคุณคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องนี้จริงๆก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเชียงใหม่ก็เป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเข้าไปดูคอมเมนต์ตามแบบกระทู้ต่างๆที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็ค่อนข้างจะมาในทางที่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องการตรวจสอบที่โปร่งใสแล้วก็ไว้ใจกันได้นะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆอัปเดตกันเพิ่มเติมด้วยนะฮะ

0: เดี๋ยวเย็นนี้เจกลับมาเจอคุณใหม่นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ตรงนี้แต่ว่าชั่วโมงหน้านะครับก็ส่งเพลงกันต่อนะครับฟังกันยาวๆนะฮะงานจากโจนะครับกับ End of Beginning มีดรอปเดทนะครับโอลิเวียโรดริโกด้วยเบเน่นะครับกับซูเปอร์โรลลี่แต่ที่นี่ไม่เหงาแน่นอนนะจ๊ะกับมัน Forward Extra FM 88มีเพลงอยู่เป็นเพื่อนคุณครับ
1: Now is Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
3: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
4: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิ

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ยค่ะ

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเดินหน้าการทูตทหารเรือกระชับความร่วมมือทางทะเลกับกองทัพเรือเวียดนามเติมเสถียรภาพและความมั่นคงในอ่าวไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShield แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShield ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: วันนี้พลเรือโทวสินทร์ สระศรีดาเจ้ากรมยุทธการทหารเรือเป็นผู้แทนกองทัพเรือให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของรองเสนาธิการทหารเรือเวียดนามในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุม Navy to Navy Talk ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นมิตรสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศในการหารือฝ่ายไทยได้กล่าวขอบคุณกองทัพเรือเวียดนามที่ให้ความสำคัญกับการประชุม Navy to Navy Talk ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจการประสานงานและการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลพร้อมแจ้งให้ฝ่ายเวียดนามทราบว่ากองทัพเรือไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่18-21 สิงหาคม 2569และเชิญกองทัพเรือเวียดนามเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอาทิการประชุมอาเซียนNavy Young Officer Interaction ในปี2570การสัมมนา Naval Medicine Seminar ภายใต้กรอบ Western Pacific Naval Symposium และการฝึก ASEAN Republic of Korea Exercise ซึ่งกองทัพเรือไทยร่วมเป็นเจ้าภาพกับกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลีเป็นต้นทั้งนี้ประเทศไทยและเวียดนามเป็นประเทศชายฝั่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในอ่าวไทยความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศจึงมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคนอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศในอ่าวไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติและการแก้ไขความเห็นต่างระหว่างรัฐด้วยการเจรจาและกฎหมายระหว่างประเทศอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและส่งเสริมให้อ่าวไทยเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศและประชาชนในภูมิภาคปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: ตำรวจไซเบอร์ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงรูปแบบใหม่หลังพบมิจฉาชีพใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook โพสต์ข้อความอ้างว่าแจกแผงโซล่าเซลล์ฟรีเพื่อดึงดูดความสนใจและหลอกลวงผู้เสียหายจากนั้นจะชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์พร้อมมอบหมายภารกิจกดถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนโน้มน้าวให้ร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือเงินปันผลในอัตราที่สูงในช่วงแรกผู้เสียหายบางรายอาจได้รับเงินตอบแทนจริงทำให้หลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนเพิ่ม แต่ภายหลังมิจฉาชีพจะหลอกให้โอนเงินมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายไม่สามารถถอนเงินคืนได้ส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมหลายล้านบาทตำรวจไซเบอร์แนะนำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อโพสต์แจกของฟรีที่เชื่อมโยงกับการลงทุนไม่โอนเงินเพื่อทำภารกิจหรือรับผลตอบแทนและควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากพบเบาะแสหรือได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไป

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: างตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 7-2 ชี้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายเหตุมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ7-2ชี้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทชอบด้วยกฎหมายเหตุมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
5: ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งโดยเห็นว่าการออกพระราชกำหนดของรัฐบาลมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยศาลมีมติเอกฉันท์9-0วินิจฉัยว่าวงเงินกู้200,000 ล้านบาทแรกซึ่งใช้บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานในระยะเร่งด่วนเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญขณะที่วงเงินอีก200,000 ล้านบาทสำหรับการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาวศาลมีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นกันทั้งนี้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเห็นว่าการกู้เงินในส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวไม่เข้าข่ายเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนและควรดำเนินการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณตามกระบวนการของรัฐสภาอย่างไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญส่งผลให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ปรัชญาศิรินพงษ์ปันแก้วรายงาน
4: ต่อที่ประชาคมนานาชาติประณามอิหร่านหลังเกิดเหตุโจมตีในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเห็นพ้องสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาร์ครูตเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นพร้อมกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้านนางอีเวตคูเปอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรเรียกร้องให้อิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไว้ขณะเดียวกันหลายประเทศในภูมิภาคอ่าวอาหรับได้ออกมาแสดงจุดยืนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวโดยคูเวตประณามการกระทำของอิหร่านพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความมั่นคงของประเทศส่วนกาตาร์ระบุว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีเรือใกล้ช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าเรือบรรทุกน้ำมันของประเทศตกเป็นเป้าหมายระหว่างเดินเรือในพื้นที่เดียวกันสะท้อนถึงความกังวลของนานาชาติต่อความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเลและเสถียรภาพด้านพลังงานของโลกปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับถ้าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นที่ระดับ2.65 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:36 นที่ระดับ94 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:09 นที่ระดับ2.69 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:37 นที่ระดับ91 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:51 นที่ระดับ 2.77 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 23:29 นที่ระดับ1.43 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะ โดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่ง growth hormone ฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือ Hero Save World
8: ฮะฮัลโหล Save World เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: Hero Save World
8: Hero Save World เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
9: ๆ Why Hero Save
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้มุ่งเน้นการหารือขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกและคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาต่อกันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเตือนพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่าเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นประกอบด้วยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมและหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางพร้อมติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: มควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคและภัยสุขภาพในฤดูฝนอาทิโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคฉี่หนูโรคไข้เลือดออกอันตรายจากฟ้าผ่าสัตว์มีพิษและการบริโภคเห็ดพิษเพื่อความปลอดภัยขอให้หมั่นดูแลตนเองล้างมือด้วยสบู่พกร่มใส่เสื้อกันฝนเมื่อออกจากบ้านทำความสะอาดบ้านและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและหากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์ในทันทีและสามารถติดต่อขอคำปรึกษาด้านสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Run Forward Extra.

Hit music. Hey. Monthly extra.

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาสเซีย
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเป็นประธานแถลงข่าวกรณีตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์จำนวน8กระสอบน้ำหนักรวมกว่า190 กิโลกรัมณบก.นรข.เขตอุบลราชธานีสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2 สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือผบ.นรข.เป็นประธานแถลงข่าวกรณีตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์จำนวน8กระสอบน้ำหนักรวม193 กิโลกรัมณบก.นรข.เขตอุบลราชธานีผู้สื่อข่าวในพื้นที่มีรายงานครับ
13: พลเรือตรีณรงค์ MD ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเป็นประธานในการแถลงข่าวกรณีที่กำลังพลจากที่ทำการทางยุทธวิธีนาแวงและกำลังพลจากที่ทำการทางยุทธวิธีบุงข้องสถานีเรือเขมรราชหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตบนราชธานีบูรณาการกำลังร่วมกับปปส.ในการตรวจยึดยาไอซ์จำนวน8กระสอบน้ำหนัก193 กิโลกรัมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านสายทองตำบลนาแวงอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานีได้เปิดปฏิบัติการผ่านแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลการปฏิบัติการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของนรข.ในการเฝ้าระวังและปกป้องชายแดนทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสกัดกั้นยาเสพติดล็อตใหญ่ไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยโดยย้ำว่ากองทัพเรือจะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติทางนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีหรือแจ้งได้ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพื้นที่จังหวัดหนองคายแจ้งได้ที่042451075พื้นที่จังหวัดนครพนมแจ้งได้ที่042511894พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งได้ที่04525151578หรือแจ้งได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24 ชั่วโมงพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร.9อุบลราชธานีรายงานจากกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี
4: ปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:33 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:33 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา19:05 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา5:54 น.อ่าวสัตหีบจังหวัด นบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:47 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:57 นกอหนูกอแมวจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:33 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:16 นหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:50 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:57 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด. 90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: านซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicMonth Forward Extra. We play all the hits. Love me now, he loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนใบคลินิกวิชาการหมอสกัด

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรวมมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายเชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่ 16-19 กรกฎาคมนี้บ่าย 3-4 ทุ่มที่วันนิมมาน
4: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
5: Yay!
4: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
6: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
7: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
8: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
9: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
10: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
11: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการยุบกอรมน.ชี้เป็นกลไกสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศเชื่อการพูดคุยจะสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ขณะที่เลขาธิการกอรมน.ยืนยันบทบาทเปลี่ยนไปรองรับภัยคุกคามใหม่สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าร่วมภารกิจที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีกรณีข้อเสนอให้ยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.โดยยืนยันอย่างหนักแน่นว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดยุบหน่วยงานดังกล่าวเนื่องจากกอรมน.เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุเข้าใจผู้ให้ความเห็นเสนอให้ยุบแต่เชื่อว่าการพูดคุยทำความเข้าใจจะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันพร้อมย้ำว่ากอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศมาเป็นเวลานานขณะที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าหน่วยงานไม่ได้มีบทบาทเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นกลไกหลักในการบูรณาการทำงานด้านความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศพร้อมยกตัวอย่างการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันการปราบปรามยาเสพติดซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานด้านวิชาการพร้อมระบุองค์กรมีการปรับบทบาทอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์สู่การรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่นอกจากนี้เลขาธิการกอรมน.ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ากอรมน.ดำเนินปฏิบัติการข่าวสารหรือIOต่อประชาชนพร้อมยืนยันไม่มีการจัดซื้อหรือใช้เครื่องมือสปายแวร์เพื่อดักรับข้อมูลหรือละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างแน่นอนต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้นรขอภาคเหนือนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมแรงบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจจะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

รับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลการตรวจสอบคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปยังกระทรวงอื่นโดยเฉพาะการสอบครูผู้ช่วยย้ำทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเต็มที่ไม่มีการประนีประนอมกับผู้กระทำผิดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการทุจริตโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้มี4หน่วยงานหลักที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ออกมาแถลงชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศโดยมีประธานปปช.เป็นประธานอนุกรรมการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้เรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีให้พ้นจากการทำหน้าที่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้เกิดความรัดกุมโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยมีนายปกรณ์นิลพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เป็นคณะกรรมการซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงได้เพราะจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยแต่มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งเอเจนต์และนายหน้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีทราบว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดซึ่งวันนี้ต้องถือว่าแข่งขันกันทำงานแล้วไม่มีทางประนีประนอมและทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของกฎหมายและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
11: ตำรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้ภาพพระวัดมูลนิธิเด็กป่วยผู้ยากไร้หรือเหตุการณ์เร่งด่วนมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสงสารและเร่งรัดให้โอนเงินทำบุญโดยด่วนโดยลักษณะพฤติกรรมที่ควรระวังได้แก่การอ้างว่ามีเวลาจำกัดต้องโอนเงินทันทีใช้บัญชีธนาคารส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ชื่อวัดหรือมูลนิธิไม่มีเอกสารรับรองหนังสือขอรับบริจาคหรือเลขทะเบียนมูลนิธิรวมถึงไม่สามารถให้ข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบได้จริงตำรวจสอบสวนกลางแนะนำว่าก่อนโอนเงินทำบุญควรตรวจสอบทุกครั้งโดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อวัดมูลนิธิหรือหน่วยงานตรวจสอบเพจทางการหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ค้นหาข้อมูลย้อนหลังว่ามีการแจ้งเตือนหรือร้องเรียนหรือไม่และควรโทรสอบถามหน่วยงานโดยตรงเพื่อยืนยันการรับบริจาคหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงขอให้หลีกเลี่ยงการโอนเงินและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

macam kak. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Sit Still Look Pretty นะครับงานจากดาย่าเปิดให้กับหูฟังคนสวยทุกคนเลยนะครับที่ฟังกันอยู่ตอนนี้กับมัน Forward Extra FM 88นะครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับในวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่9กรกฎาคมพอดีเลยนะฮะพอดีกับอะไรก็ไม่รู้พอดีกับการมาเจอกันแล้วกันเนาะเจอกันทุกเย็นนะครับกับคลื่นลูกใหม่คอนเนคครับและผมเจภัสวัตด้วยนะครับอยู่ดูแลคุณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับกลับบ้านไปพร้อมๆกันแหละเนาะส่งเดินทางกันนะฮะช่วยกันเลือกเพลงได้อยากฟังเพลงอะไรนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงหรือว่าข้อความส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะตอนนี้พาย้อนกลับไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าจำกันได้ไหมกับ Nelly Furtado และนี่คือ Say It Right ครับ

0: สำหรับสาวๆนะครับไม่ต้องการที่จะเล่นเกมใจนะฮะไม่ต้องเดาไปเดามาบอกกันตรงๆเลยว่ารู้สึกยังไงไม่ชอบก็ไปอะไรแบบนี้นะฮะ Man I Need งานจากโอลิเวียดีนครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความต้องการของสาวๆอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความสวยความงามใช่ไหมใครกำลังเล็งๆอยู่นะครับโปรแกรมผิวหน้าตอนนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะทำทั้งโบท็อกซ์ฟิลเลอร์เมโซอัลตร้าฟอร์เมอร์โอลิจิโอแล้วก็อัลเทอร่าพรามครับมีตัวช่วยมาให้ประหยัดกันนะครับเป็นวอยเชอร์ส่วนลด 10% จาก KC Clinic ประหยัดได้จริงนะครับ 10% เนี่ยไม่น้อยนะถ้าคุณอยากได้มีมาแจก2รางวัลด้วยกันนะครับพิมพ์เลยฮะ88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ Line @manforward ตอนนี้นะฮะให้คุณได้รับสิทธิ์ลด 10% ไปรีบส่งกันมานะครับก่อนที่คุณจะไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ในโซเชียลตอนนี้นะเห็นใครๆก็ไปไอซ์บาร์นะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปกันเต็มไปหมดเลยแต่รู้ไหมคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการแช่น้ำแข็งอยู่นะคะเพราะจริงๆแล้วเป้าหมายของไอซ์บาร์ไม่ใช่การทนหนาวให้ได้นานที่สุดค่ะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็การฟื้นตัวของร่างกายอ่ะอย่างมือใหม่แช่น้ำเย็นประมาณ 10-15 องศาก็พอนะคะแล้วก็แช่ในเวลาสั้นๆ 2-5 นาทีค่ะส่วนใครที่อยากได้ประโยชน์มากขึ้นให้ลองทำแบบ contrast therapy เริ่มจากซาวน่าหรือว่าแช่น้ำอุ่น 10-15 นาทีแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็น 1-3 นาทีทำสลับกันไปมา 2-3 รอบค่ะหลังทำนี่บอกเลยว่าผ่อนคลายแบบสดชื่นจริงๆนะคะไอซ์บาร์ที่ดีไม่ใช่เย็นที่สุดแต่ว่าเย็นแบบพอดีแล้วก็ทำให้ถูกเวลาเพราะ longevity ไม่ได้แข่งกันว่าใครอึดกว่าแต่แข่งกันว่าใครดูแลร่างกายได้ยาวนานมากกว่าต่างหากค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

การจราจรช่วงเย็นเป็นไงบ้างครับชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าครับก็ฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่ต้องไปเครียดนักนะครับถ้ามันติดนะสปอร์ตคาร์ผ่านไปจากเทสแมคเครนะครับแล้วเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเนาะครึ่งชั่วโมงครับทุ่มถึงทุ่มครึ่งถ้าอยากฟังเพลงกันต่อเนี่ยคลิกมาฟังออนไลน์ได้นะครับ live.manforwardextra.comเจตั้งรอไว้นะครับมีแมนชายงานจากซาบรีน่าคาร์เพนเทอร์นะ

0: หนึ่งเพลงน่ารักจากแคร์รีฮิลสันนะครับกับ Pretty Girl Rock ด้วยแฮร์รี่สไตล์นะครับ American Girls ทุ่มถึงทุ่มครึ่งมีรายการจากทางสถานีนะครับเพราะฉะนั้นคลิกมาฟังเพลงกันได้ถ้าคุณอยากฟังเพลง live.man/extra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไมล์แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239 บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไมล์คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
7: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

0: go to bed
1: ฟังเพลงนี้แล้วไปนอนซะนะฮะ I should probably go to bed นะครับงานจากแดนเชนนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุ่มกว่าๆยังไม่น่านอนมั้งอาจจะเร็วไปนะฮะสักพักละกันนะครับสัก 3-4 ทุ่มกำลังดีเนาะอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88ถึงบ้านถึงที่หมายกันหรือยังนะครับสำหรับช่วงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังเพลงไหนที่คุณอยากจะผ่อนคลายก็ได้นะครับสำหรับเวลาแบบนี้เดี๋ยวฟังกันต่อกับ Ariana Grande ครับและ Hate That I Made You Love Me อัลบั้มใหม่เพชรชาวของเธอนะครับจะเริ่มต้นปล่อยให้ได้ฟังกันแบบเต็มๆนะครับสิ้นเดือนนี้แล้วนะ31กรกฎาคมนะครับ

0: let me go
1: ดูจากเวลาแล้วเดี๋ยวต้องส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเจภัสวัตที่มัน forward extra FM 88นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ connect
0: I'm a sucker for you
1: อีกครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวรอฟังด้วยนะครับ Jonas Brothers กับ Sucker Alex Moren นะครับมี Favorite Dream ครับ

0: ็มาท่อง ABC กันหน่อยนะ A B C D E F U จากเกลครับกับมัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 16:13 นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาในการนี้เสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์3เครื่องมีกำลังผลิตรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม2530ส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้รวมถึงมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงมีไฟฟ้าใช้เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทย
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ไม่ต้องนานนะครับงานจากโพสต์มาโลนนะฮะเอาช่วงนี้เตือนภัยกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88มีใครชอบทานพวกส้มคั้นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเวลาไปตามตลาดเนี่ยเราจะเห็นนะครับก็ส้มคั้นเป็นขวดนี่แหละแต่ว่าช้าก่อนเธออานนท์แต่ก่อนมีข่าวไข่ปลอมเนาะตอนนี้มีส้มปลอมออกมานะครับเขาไปจับได้นะก็เป็นแบบว่าเกล็ดส้มกระป๋องปลอมหมดเลยนะฮะเป็นเกล็ดส้มเถื่อนครับเป็นการลักลอบผลิตแล้วก็นำเข้ามานะครับใช้สารเคมีสังเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะการทำเจลให้มันเป็นเม็ดเนี่ยเรียนแบบรูปร่างแล้วก็เนื้อสัมผัสของน้ำส้มนะครับอันตรายมากนะเห็นมีข่าวล่าสุดเขามีเด็กคนนึงเนี่ยทานไปแล้วก็กลายเป็นการแพ้อย่างรุนแรงนะฮะต้องส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะทานน้ำส้มอะไรยังไงหวยส้มก็ยังปลอมอีกเนาะระมัดระวังแล้วก็เลือกร้านที่เราเชื่อใจเขาได้ด้วยนะครับมันอันตรายกับร่างกายจริงๆนะครับไอ้ส้มปลอมเนี่ย

0: เอาละสิเอาละสิหมดเวลาแล้วละสินะฮะขอบคุณที่ติดตามฟังเพลงด้วยกันนะครับกับเจภัสวัตในทุกเย็นเลยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับมีอะไรติชมบอกกันได้นะส่งข้อความมาพิมพ์88ก่อนเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่ LINE @manforward นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่ในช่วงเย็นแล้วก็ช่วงกลางวันด้วยไปก่อนแล้วนะครับฟังเพลงกันยาวๆไปเลยนะมัน Forward Extra เนี่ยเพลงดีเพียบเลยครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra. We play all the hits.

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเรียกร้องกัมพูชายุติการยั่วยุและบิดเบือนข้อมูลย้ำไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงพร้อมกับสู่การเจรจาเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
12: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายซึ่งในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้พลอากาศเอกประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้ยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและสร้างความเกลียดชังก่อนเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามิน C แต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได
0: ้ Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward Extra. We play all the hits.
4: Love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight.

0: ไอแอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
3: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยภายใต้ชื่อการแสดง Still on My Mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีและนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียงอาทิชัดชัยสุขาวดีพีรพัฒน์เถระว่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตตินันท์ชินสำราญหนึ่งธิดาโสพลปรางทิพย์แถลงธนสัลลักษณ์ฮัสสันและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกำหนดการแสดง2วันคือวันพุธที่16กรกฎาคม2569รอบประชาชนเวลา 19:30 นและวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569รอบเสด็จพระราชดำเนินเวลา 19:30 ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกองทัพเรือจึงขอเชิญชวนชมการแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1และบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่665-5-38839-2ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52โดยผู้บริจาคสามารถขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าพร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่สภากาชาดไทยกำหนดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตฝ่ายหารายได้กรมกิจการเรือนทหารเรือโทร024753081 024754960และ06-5423-3935ปิดท้ายกันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันต้นทุนทุเรียนเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วง66จังหวัดสั่งปรับแผนบริหารจัดการน้ำระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศยังเพียงพอต่อการเพาะปลูกในปีนี้โดยกรมชลประทานประเมินว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงได้เตรียมเพิ่มน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงพร้อมคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมจะมีพื้นที่66จังหวัดได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมกว่า51ล้านไร่จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนเพาะปลูกและลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและกำลังสนับสนุนไว้รองรับสถานการณ์อย่างเต็มที่อาทิเครื่องสูบน้ำกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรกลอีกกว่า 3,000 หน่วยเพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาลดผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรตลอดฤดูเพาะปลูกทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ไปช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ในภาคเหนือเท่านั้น
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้มีมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: ดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: House Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมาด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053-242-888
1: Month Forward Extra We play all the hits
2: Don't you know that you are love itself You are love itself
1: Hit music
2: Music.

0: รักฉัน
1: อยากถอยมือถือใหม่
2: จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
3: ดูยัง
4: ที่นิยมพาณิชย์
3: iPhone 15ลดราคาอยู่
4: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี
2: ้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษ
1: เครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหน
2: เอามาลดเพิ่มได
1: ้ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน
4: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
4: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่
4: นิยมพาณิชย์ทุกสา

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: MacBook BNT Make Home
1: เงินติดงานสะดุดความรักกุดสายมูถึงเวลามาเปิดดวงเปิดทางชีวิตรับครึ่งปีหลังกับวันมูเตลูครั้งที่2สักการะ4องค์เทพศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกจากอินเดียรวมพิธีอารติไฟแบบฉบับฮินดูโดยพราหมณ์อาจารย์รามและพิธีรงมนตราเศรษฐีจากเทวสถานพระศิวพรหมนารายณ์เชียงใหม่ยังมีหมอดูชื่อดังทั้ง4ศาสตร์และหมู่รูทเส้นทางแห่งความปังทริปพาไหว้พระวัดดังเชียงใหม่16-19กรกฎาคมนี้

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: 9
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโล
3: เหลือเพียง 7,000 กว่า
2: ฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วง
3: เปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ
2: ่ซักสะอาดได้ง่าย
3: ๆคุ้มค่าคุ้มเวลา
2: ไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. Turn on, tune in, and turn up the hits. Mumford Extra.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: ได้เลยพิมพ์ @mun 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra, music non-stop.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra.

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีด

0: คอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: ที่อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
5: ่เซฟเสน่ห์ละนาแต่ตีเงินอุ้ยผ่านแล้วตัวจะหักรถ

0: องตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
3: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่าออ
2: ก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ยมพานิชทุกสาขา

0: และกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881